แต่ว่ากูอยากชกัวมันนักกีตค่ะชาลิตอดวันฟังกูตะการนักยุกนักการในตักนักนี่ตะกุดกันอะไรกี่มากุดอุยกสิบุตรพันกุดสุกี่ปิวงาวาสมิตรนี่วันนั้นมากุดขันนัดงามตะกี้สู่ยังเปรตสมากุดปิดจัดนกวันปิดขัดตามขวานี่คิดถึงง่ายแต่ความควรมิกซ์ขัดนี่เพียงแต่ตัวทางแข่งอะยังงัดขัดนี่จะควรนัดไปเลยก็ถูกสมัยคนควรกันข่าวตักสุกีต่างงั้นนัดปฏิกษัตริย์ก็วู้กูยังเอ็กซ์กูนัดปฏิกษัตริย์ก็วู้อาตมเป็นฤทธิ์กักเองนะสปนเป็นนักปนีตักนักเลงกูบสปนกูยาลิสกูต์